มันรุมบอกไว้ให้คุ้มเพล็ดนะไงที่ผมมวยประปรมใบค่ายเมษาในวัดก็กำเปิลให้นี่จะบัดไม่ในขนมชนะ